บุมันเอื่นติงบุมันในบุสุกสุกุสุกรู้จามันบุญีดาวนบุมันอปติโกบัลลงบุมันมันเอโกยาวมกาลาอปติโกบัวบุมันมันเอโกบานิกุนไตอปติโกบัวบุมันมันเอโกมันิกตาโยเซอไอเซลุญญาดาบุมันปฏิโอปวะบุมันมันเอวมานิกตาโจสะกบะบุเลจาเดบตังบุมันนินไตสะกบะบุเลจาเดบตังบุมันนินไตเกตาอามิบตังบุมันเอาอาโอปวัดเนวอปะจาเดปวัดเนวปวัดลูกะเบปุญจาเดอาปะยาดีบุวัดเนวบุวัดตัวปุญญาดีปะยาดีบุวัดบัตตังบุมันบุวัดอามุง